0: 后山咪？
1: 放海一声爬山艰难，不料边也偶敢带起声。放后甘露内诺发电，为了后山咪。
2: 胡番等来，看来后山咪帮你的票给咪。王年王一博苏娜汉达母代表马好潘潘姆拉对干皇上吉拉文言来自来阳当了六威蒙西勒蒙特里尔上海勒版本云南国邦干代30和中来的云南龙双怀西门棍奥代迪达迪干普上马松六湾的云南黑道来迪达迪威蒙西勒好波宾迪丹乡上点帕迪格拉版本米萨扎当帕迪李江有没有未来阳环干房狗都拉开狗你爹点比改未来阳流干破奶杯坏本地搞本地好为时显平常海干爹点干皮酸荒结内红心里难人别答พระเดชเฮามีเงินต่างพระเดชส่วนไวหอดถึง 34,000 บาท 383 กว่าเยนเงินอเมริกาพระเดชจงโกและพระเดชลาวก่อป้องกันทัดแหลนเนี่ยซักต่างเขาเฮ็ดบ่เดี๋ยวกอยฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมถีเดินเก่าโลหกคำวางเงินผู้เปลี่ยนสวัยสู้จีวางยี่โปผู้เปลี่ยนสวัยฝูสู้จีขึ้นเป็นเส้นจังอยู่แย่เมืองเสียสุนหันตาหมูไต่เปี้ยวข่าวพำพำโจโดยการคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างตั้งเนื้อโลกเวียงเมืองเสียและเมืองทะเลเออวางเงินออกปากว่าบทไปหาปีผู้ขาตู้ออกแห้งเฮ็ดสังการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างตั้งเส้นก็เห็นได้ดีตาดีทักถีอีนานจักยับซับเวลายามดีพร้อมโซปอกนี่เขตการหอยไหลก่อป้องกับเนื้อโลกเลิกเล็บไปเบาขาดยกทรงนำสางการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างเปิดการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างตั้งเนื้อโลกเฮ็ดออกการสุดท้ายแขนใหญ่เดปีปังเก่าหอยเก่าชิบกโตเดินเก่าตั้งทรงยางเสียขาดสังไข่เสือมาพ้องกำจอยบันเบิ้งยินนานมาสังไข่และบันเบิ้งยินนานพร้อมจิตพร้อมใจกันได้30ปีเหตุใดการตาดีทักถีอันประดอยเสการถูกทามโจสหัสนั้น30ปีมาสังไข่ป้องเงินราชวัตรทั่วออกมากำจอย3หอยเจ็ดชิสีกว่าหยันไปเกตามสองการกำจอยเหมือนสีปั้นเปียดหอยจองป้องเปิ้ลยินนานกะจ้ำผัวไม่นำหูหน้าจางเก่าชิบหมุนก้นปอกไปมีตาดีหือจุ่มไหลลง2หอยชิบหมุนก้นผู้แทงข่าวสารเมื่อโดนได้คู่ปี2ปั้นปลายสหัสโตการผูกสั่งมาสมลูกหวานนายยินนานเหตุใดตาดีทักถีหน้าเติกนำสังการค้าออกกว่านั้นต่างตีต่างพัดเจ็ดมาสุ่มลูกว้านตียินทานนี่อยู่ต่างพัดเจ็ดปิ้นที่เจ็ดที่เก่าและที่สองหาปิ้นจำหายยินนานก็ปิ้นตีนักกลุ่มมาสุ่มลูกว้านเหือต่างพัดเจ็ดนั้นเมื่อโดนก็จะฝ่าจ้างไกด์เกอร์ไว้ปังกงถิ่นจงกดเรียนมียิงห่างปังกงถิ่นพิมพ์ฝาการซื้อเสียงตีตามเสียงสั่งเตียงพัดเจ็ดกระบาดเมืองมีสัจจะต่างพัดเจ็ดรูที่หาเวียงเมืองเสแต่เขาเปาะปิ้นเฮงนี้ในเส้นเท่าประเด็นมีเป้าสารในเวียงเมืองเสสองตีแต่ขอเปาะปิ้นการซื้อเสียงตามเสียงสั่งเตียงกระลาบัดเมืองมีสาจะตั้งพัดเด็ดนั้นปี2000ปลาย26โตการเนี่ยรอพอตั้งเมื่อยามพรก็บนเกินหลีเจียงสือเจ้าทองซื้อฝาซื้อตุ๋ยเจ๊ดเพน่าขอยการเจ็ดเตียงจองการตลาแขกแก้วนั้นเฮ็ดได้ได้ตีดาดีทักถีการฟองเก่าก็ได้พอหน่อยไปเดินเจ็ดเดินเปียดตั้งสือป้องเจ็ดเตียงจองการฝังเก่าไฟไปตัวละแขกเขียวหอยใบสีจองเจ็ดเตียงปีกไก่เวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปูนได้เก่าปูนไปหกข่าวสองสามปีนี่มาเชียงยินเสียนตีตาลี่เจ้าออกแห้งสั่งเตียงการเลี้ยงได้และการปลูกข่าวดงจ่าเจ้าปี2000ปลายสหัสโตตั้งเสียนนำสั่งการเงินการเลี้ยงได้หอดถึง3กดเยนนำสั่งการเงินการปลูกข่าวดงจ่าเจ้าหอดถึงกดเยนไปโจป้าเหือปล่อยไม่หน้าอีกแถมตาเสาไหลเมื่อโดนไว้ชี้เสียนเพนั่งไข่กันเต็ดเตียงจองการเผยซ้อนของสังแก๊กในฮงชินเนอันติดต่อฮงชินเน18ตีของสังหอย36เจอเพนั่งไข่กันสาดเจ็ดอีนัดเต็ดเตียงนับเผยซ้อนนั้นกูจะไหวหวยกว่านี้จิวเดินเก่าโลกเจ็ดคำปุ้งเผยกังกว่าวาเจียงพอถึงปี2086ตัวเดินเปลี่ยนดับพระเทศเท่ามีเงินต่างพระเทศส่วนไว้34,000บาท3หอย83กดเยนเงินอเมริกาเตียเต็มเดินเจ็ดดับเทียมไรมาหอย95กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมาหอยปุ่นใดศูนย์ไปหาเจ็ดเดินเก่าโลกเจ็ดคำใช่จันปูยินจีกว่านี้ปูเอาเงินจริงโพสการเพย์ไพ่ขำรับในจงยางออกมา2กด4บาท10เยนกำมวนเจอเจียงฟู่เจียนเจียงซีฮูนานยินนานฟงเปียนเส้นหาดีเป็นนั่งไข่การคัดตัวนำทมนำนอกขำรับการเพ่ภายขำรับจริงผัวรักกุลแล้วครอบโคเวลาตีบัตรมั่งหันเดินเก่าโลหกคำกลางไหน หมู่มายาพระเดชสงโกและพระเดชลาวก็ป้องกันฮัดเหรียญนี้จักอยู่ดีเวียงเจียนอันเป็นเวียงเก่าพระเดชลาวหันยกเฮ็ดและศัตรูตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่พระเดชไทยเมื่อโดนยกความตายสิ้นเยิ่มสงเจ้านายเจินฟู่พระเดชไทยมาถึงฮงเฮียนควาเวินซัวเหยียนในเวียงเปิดจินทำเฮียนกำปากลิกโตหอจองการปานเจ้านายพระเดชไทยทำเฮียนกำปากลิกโตหอนี้ปิ้นเจินฟู่พระเดชสงโกและพระเดชไทยพร้อมกันตุนอยู่เขาเฮ็ดนับตามได้ฮู้จองการนี้เดปี2085โตตั้งเขาเฮ็ดมาบ่ได้มีผู้เวกกุ่นการพระเดชไทยลงปันกุ่นปายเข้าพร้อมทำเฮียนอันสกันเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงทรงสูสีปี2081โตนั้นแปลออก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโซกันกึดปองภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้ตุนอยู่สู่ภาษาขึ้นสู่ลุงหากันหอยไล่ต่อกันขอนเปาะกันที่ได้เกิดคำต้องเรื่องการเตนนาภาษาบ่เหมือนกันบ้านเมืองบ่เหมือนกันเป็นเสียงเดียวกันห่างคาดไปเวียงในบ้านตรงคือก้องป้องสุพเพนเป็นดียานสางโครงการดีปรากฏถึงสู่ภาษาอยู่ฝ่ายไปวัฒนธรรมวัตถุกะลาบ้านเมืองฟงนี่เคยการอย่างสางภาษาปันธนังกันสำเริ่นที่ได้พกตังข้อมูลวัดภาษาจงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันเข้าเปาะการสั่งสอนการปูการสั่งสอนตั้งเย็นการสั่งสอนไพเมืองยับการสั่งสอนเพซ้อนต่อกะลาบาดเมืองหือดี
0: ตีกวนโทให้กูกวนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังสินครับไต่สาเสริญมนวน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังสินครับไต่สาเสริญมนวนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็ถึงจังมีกังวันเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หากจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

ตุ่นหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนั่งเมินดอกใหม่อันกี่ไว้เดียงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุนเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุนฮักเตฮักนางเตมาเขาใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุนอย่าหือนางเสียใจอยู่กุนเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

恨你在能有心能能破洞刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了万你骚生来保很马多在比能心能为塔大家光塔น้องเสียงหล่าก็เบามากไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบนตีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบนตีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีตีโจนี้ได้มาปุบหันกันหังเฮามีนำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายละ

过下再跌下，再跌挨鼻，困难过包有几多，听闻你到底，双口整啲嚟悭紧。

เมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้วนปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเมียว
2: ก็ต้องขอตั้งไหนสุดิวซาจะแล้วอาหิงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เด็ดหลักดี
3: วังดินวังญี่ปุ่นควายหันปีร่องจาเป็นไต่เปียวเจ้ามาชันจาคนม่งควังจาคนมินตือหัวหุยเดินเวียงสั่งขายโฮมตั้งเมืองเซียนนานโฮมเหตุโฮมปวงกันมา30 ปีเฮาก้นเมืองตีเซียนนานเซินสองปากไปเสียบ่นโกได้ดองดีล่าการซ่อมดุกบักดุกเตียงเบิงเซียนนานจับได้เป็นรองเป็นผู้ดูเขาปล่อยจ่าเมื่อเขียงใบใดเวียงดีจังการโต้ต่างปีรองเจอมาเลเอ็นนั้นดองเบลมีคนมาไขหมวกอึงเหตุได้ดีดันเอ๋ซ้อมกาดังดีปากใดเก้าไปหกเดินเปียดหางเดินวายหวยชู้เปิดเติงเฮาปมีถึงสามบนเสียงสามปากเปียดเสียบสามกุ๊กเตะเบิงเซียนจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้เมื่อเดินเก้าได้หกวันสันไว้ซูจิวางเดินสันไว้ฝูซูจิสันจางวางญี่ปุ่นจู่เวงขนมินควายหันจะเป็นไต่เปียวอันมาเบิงเซียนนานชันจาขนมินตังมงเทอร์หลี่เออเชียนเชียวเซินฮู่โตดังเสียนควางจ่าสื่อสื่อจินจานเชียนเชียวเซินยี่ขนมินตุยหัวหุ่ยดันวางเดินเปียวเหล่อันป้นกะ5 ปีใดตูโจซาเหตุดีด้าการคนมิ่งเสียงเยียนคนม่งควังจะห้าล่าการข่มกูโตเล็บโตเยกูหลังเสียนเบลเยียนนานเซินจับได้เป็นรองเป็นผู้เมืองเยียนนานตีสนเข่งดีจ้ำงามห้วงคายตุยหัวหุยปวกใดเต๋อห่มตั้งดอกเติงกาบ้าดองไหนโตกันเต๋อกะแหลมขาปวงเหตุห้ามันเสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้เฮาเปียงจาข่มกูโตเล็บโตเยเสียนกะเตอมาข่มกูดีอ้วงตีตั้งจงโกมีโตเล็บโตเยหลำตั้งอ้วงตีหางปวดหางเปลี่ยนดีตีเอิ่งตีป้าหวันตกไปจานันกวาบข่มกูดีโตเล็บโตเยเดาป้นตีป้าผานออกดองดีดกเบอร์เห็นเก้าปาก96 ปีเดินเก้าตั้งจงจางบักตินเฮาเวียงสั่งขายมากำจอยเบิ้งเจียนนันเตเวียงสั่งขายตั้งเบิงเซียนนานโฮมเหตุโฮมปวงบ้า30 ปีห้าล่าการกูเปิงจับได้เป็นรองเป็นผู้30 ปีมาเวียงสั่งขายตั้งหลงเอาอักโสมา3 ปาก74กุ๊กเตะ9 เหง8 ปากบ่นเซียนมากำจอยเบิงเซียนนานปวงการบ่น4 เหง8 ปากปลายเปิงตั้งหลงกอบเบิงเซียนนานสั่งสอนดมนาได้ก้นกัดก้นกากูเบลวเก้าเสียบ่นปลายโกห้าโกนเบิง2 ปากไปเสียบ่นโกได้ลองดีวงในก้นหมายเข่าได้หูเบอร์2 เหงปลาย25 ปีการซ่อมดกปากดกเตียงเซียนนานเซินจับได้เป็นรองเป็นผู้ล่าหลาซ่อมดกปากดกเตียงเบิงเซียนนานตั้งหนับมันอยู่ตังเขาได้เป็นหนับบาดเจ็ดเสาได้ดกปากดกเตียงนั้นตั้งหนับมันอยู่ตังเขาได้เป็นหนับบาดเก้าได้เอาดกปากดกเตียงขายออกดกเต็งกาดันตั้งหนับมันอยู่เต็งเฮาได้เป็นหนับปัดสองได้ต้านเดียงเบิงเซียนนานโป๊เปลี่ยนอ้องตีหลักดาอยู่เต็งเฮามีดกปากดกเตียงหนับด้านเอาวงในกู้จาฟาจานกายเกอไว้ปั่นกงทินส่งกู้เซิมเยี่ยงเยี่ยงข้างปั่นกงทินเยี่ยนฟาไหลอันฝ่ายปวงการเสือหวยเสียนหลงที่สี่ตั้งเติงเหตุได้ดีดาม5 พุทธันออกมาเวียงขนมินโจ้เดกเจยเตอร์เข้าเปอร์ไหลเซินเฮาโปมีเวียงเป้าซานตั้งเวียงขนมินโจ้เดกเจยเตอร์เข้าฝ่ายการเสือหวยเซียนจงที่สี่เหตุได้ดีเฮาเปิ้นมาฝึกเสียงระนาวเบอร์เลนเก้าได้7 วันกู้จ้าไหวหวยกวนดีจู้เฝ้าข่าวมาว่าต่อถึงเบอร์2 เหงปลาย26 ปีเดินเปียดหางเดินไหวหวยชู้ไปเติงเหาดันโปคัดถึง3 บน 4 เหง3 ปาก83 กุ๊กเตะใบเยียนนำเสียเลิน7 หางเดินดัน ปาก95กุ๊กเต๋อเบยเซียนเพียนเตอมาดังดีปากได้ต่องไป57บลันเก้าได้7วันไช่เจินปู่เหยิงจี้กวนลีปู่จีโจรกดาจงรางจื้อร่านใจหายเจียวใจจื้อเจนนั้นเอาออกโสมา2กุ๊กเต๋อเสียงบนเซียนกะกำจอยเจ้อเจียง福建、江西、湖南、云南，老生这类下旺，光干黑皮，那么多那么多，黑皮，目前连晒干土这类。不论高来或晚干来，为千分队等总过，这个参加后片列车，无上行拜扫货币，任导主义一所酒宴，连后演戏，按门老当等总过。โฮมกันปวงเหตุดันเผาถึงเลี้ยงหัวหวานเสียงเบิงหลาวาวดอกใดกา17วันเฟินตุยตึงจงโกตีโฮมตั้งไว้เช่นเฟินตุยเจินวิ่งจีนตีเบิงหลาวโฮมกันฝึกเดียนตั้งเยี่ยมจาตั้งเป็นเจอได้วงในสื่อกวนตึงจงโกอันตั้งอยู่เบิงไทยดันปวงเหตุเจ้าใต้ห่วยสมส่งก้นเล้าขนฝ่ายการบูเบิงไทยอันติมาควาเวินโซเย็นเวียงโหเปื้อจินฝึกดิกส่งเวินนันล่าการเปิงในเป็นเจินฟูตั้งส่งโก้ตั้งเบิงไทยสองเติ้งห่มกันปวงเหตุเปลี่ยนมาซ้อมหนังไข่หมวกล่าการเปิงในดกเบอร์สองเหงไปห้าปีปวงเหตุมาโปมีก้นขนเด้อฝ่ายการบูเบิงไทยเหงไปโก้มาชันจะเอา
4: จิมไก่ตั้งไข่ได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งไข่

0: ปิดเห็นหูรองเข้าใจมากอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ็ญจงสูจีหรือท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจี้ออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดวางบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: ปีรองตั้งไหนสามสาขาโกจากวนวังจีท่านอีนั่นคงเสือสั่งถังตั้งไหนบกลำมันล้มเทียนยันฉี่เป็นเคิงทัดอามาขามประวันจำจ้าอาเมียกำจอยฝ่ายการค้าเบิกันจักตักหล่องนั้นในกะยาเก่าบกลำมันล้มเทียนยันฉี่ทั้งเคิงขวางเจอจับจ้าโจนั้นโอปาเตะข่มโกมบกลำมันล้มเทียนยันฉี่ถึงจงข้าเจ้ามิ่งกุ้งโคโก้ลำเช้าเผ็ดเพิ่งมักติดในขิงไกวกะฮับหุยว่างฮับหุยบกลำมันล้มเทียนยันฉี่นั้นในกะจีหูเตอร์ป่วงลาถอยเจอไปกะยาเก่าหมกลำมันล้มเทียนยันฉี่ในดีลากะเต้าลมถัดไหลใครอ่องตีเสาไม้ท้องสั่งถังนั้นกะหลงกะหลักในหูเข้าเหลือชิ้นตั้งไปทองเจ็ดอิ่มอันโยป้าเหลือบกลำมันล้มเทียนยันฉี่นั้นป้าเหลือบกลำมันล้มเทียนยันฉี่ตั้งเหลือโขมันในในไว้เครื่องขวางเบี้ยวหลักดันในดีลากะไปตั้งตัวถึงย้ำจากในเนื้อเติงล็อกเติงกว้างตีโตโปเป็นรองโบกาจีหูนักเอาลำพันกาต่างกุ่นโผกาอิจโจบกลำพันล้มเทียนยันฉี่มีก้นกายาเก่านักวัดใบตองเจอไรต้องผิดเปิงห้อยเปียกนั้นก้นเจอไรชิ่งสีโหลไส้โสกาเมบกลำพันล้มเทียนยันฉี่ตั้งเมียนหยายังโหลโจเหมาโสขันสังวาลองตั้งหลักแข็งยังโหลโจทำอับตาหุ่นสังวาตั้งไหลผู้หวันถึงร้องหิวเจออันเจอป้าเหลือตั้งใครโจไรโดเล่โป้เดียนขวาชีตองตองเปียดหกสองจิตตองเดิงเดิงชีตองตองเปียดหกสองจิตตองเนิ่งสองกาให้หมอกอาสองถึงตีเจ็ดซาทกบาดหยายังตีได้โสสังสู้ตันตองเบิ้งให้หมอกไปตีอัมเสงเออดีดีอีหวังตั้งไหนทัดทิ้งโตผู้เจ้าดีดีกาห้ามขนหิมหวามอันที่กาเหตุร้องเหวเจอกันพรมกันข่มหูหมกลำบันล้มแขนย่านฉี่ให้ป้าดีดีจัด
3: 星光壮壮，团州傍河。
4: 星光壮壮，团州傍河。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 晴空万万，孤单伴人行。
5: 比罗好当买，都有利有哈沙，有拉阿肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ในสานาเดียนสตาจโคปรกุยาสนินโดทามีว่ามองเล่ามองจิมราชิมซาไอมีทาลามคิงคองยาคงกรุนิงซึ่งเกมมาชามซาจีจีเคกรมปอมปอมปิ้มมาดมูโกคันล้อมไอมีว่ามองจีมูกุมรันพงนิงโกเล่ามองกันจ่อวันสังก็ดูคาวามไซ ยาทมพังนาสิสเงียละมันทามีว่ามองกุมรันพงนิงโกเล่ามองมงจึงชาจีมูกุมรันพงนิเทปอมพอมปิ้มมาดมูเทจีมูทำจังเรชมูสมัดมูนีเราจอมกลอกคัดวานาแรงง่ายมีว่ามองไทยมงก็สาจงไอไม่การตักซาดับนีแต่ละบรรทัดโตเจ้าป่วยกลอนนาเปิดกินหัววนก็ลิกจงโกมีว่าไรกาว่าชินไอไทยมงสุยาสลังนีเพคลุมซาดับไซ ไทยมงสุยาสลังมีว่าไรกาชินตันพงก็มีว่ามองไทยมงลูกข้องมกานาสุยานีเราจอมวยกลัวไอหมูลำเรียสก่อนไล่ก็นาเจลูไอหมูลำแต่ขึ้นข้องยังมงานิงกลัวพังไว้ก็นาเรวายังไทยมงนาสุยาสลังขึ้นมีจันสลอมและวามใส่ ตึงดงกเรียมงมงมกอบมาดังโจสลังจินเฉินจีโปรสิงยาชนิจนไอลามาอเมริกามงเชิงไรชามีพอมงดานีตึงดงกเรียมงนีแพนนันไอเพียนโมโตคัดไอลามกลัวจังตึงดงกเรียมงนีมงเสียงอังลดัดตกลังนาอาจาว่าขับทางนาเรียงาไอ อีหลังไม่การมุตุมขัยดาบกาจุมชาปัญญาไอโปรสิงยาชนาชบราไลกาชบรันนากะกะมงตานีแพสติกาโจไอหัวหมูจือปังไลลกับก็เพียนมูชมูชมดมูคูอเมริกามงนีชเงียนไอกรุมชาคุมซาตายามูงาไอฮันเลียนสตอกดับนีไตชนีสกาชบราไอก็จุนไอยาเทียลบันชบราไอสกาก็ตึงตากอริยาอสุยานีหัวหมูจือปังไลลกับเดีย เพียนมาไพรไอโมทุชมอดคัดวังง่าไอยาไดนี้ก็ไรนลู่โตดันไอสติมจ้าไอจับกันราเดียไปหนทางว่าใจง่าไอสกามดัดง่าไอครบชวามชาเนียได้หลังนะสกาก็คอนชองก็นะจังสบายดันไอเรียมุดนนาซีจินพินโคจุนไออาเคมงกามิจสัตเทียมุคอมงวยนิมตุสบายดันนาจอมดัดลากา มีจุดสัตว์นั่นเชิญลาไทยเจลาอเมียวชาเนี่ยกุนตุงคุลง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจมลำละหมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจิมพินากาโดมีเชิญลาตุงคุงโมมดุสีจิมเพียนคิงละคองเอคุลง่ายเนียงสุดตามจันทร์ถอยคุณสัญญาเทียคุณมจันยาท่ากันจ่ออเมียวโมบงนี่จะพ่องท่ามาดุนสโปรไอ อันเทปาดีอเมียวชาโมบงลีกลัวสิจ่าจันเชลไลลำเทียงไออาชังมีจิสัตโกปาดีอเมียวโมบงลีมาสากมงเทียตาตุลำทนาพาจิชงจินลำเรียประโลดนันปาดีอาอเมียวโมบงลีอาปวดขันสารลำเรนนาปาดีติงครังพอนคูจัวอังไอคูคุมจุบไอคูเตียงนัดดนคันสตุกขันวาราไองาไอ
1: สิกาคำตัดงาไอครอบนัวผู้นานี้ยองงุยเปียวคำกระจายไอถอยแรงอุกะได้ลังนะมขอนมงุยช่วยอาเดียนทาเอยุงงุยชีสุริมิวจงผาจีสินสปันมุกวันตับนาสรามะองเสาลุขอนไอคิงละข้องชิมลีนิงกุมราชินิงนันป่วยช่างวานานงตอนเอชากลัวละจังสิบโปรไอจงพ่อผู้กาทะกระปูกระราขับคลุ้มเต่าละกะไองูไอมขอนขุยก่อนนา
2: ใกล้ๆมาตัดเดียวละไอ้ขวัญองค์กรมแทะและตั้งตั้งนักกายจอมตัดนักกายยาอันเทช่องนันเอนารูเอ็นขวัญเด็ดเพ่ก่อคงตั้งอินเซียนงูไอเดีย

ยามตุนนาไปหน้าลูนามควันได้แพ้ก่อจึงพบปุ่มกานากาบชีมินใส่งูแอมควันเยจอมตัดนากา

ยะมตุนนาไปหน้าดูนำคนเพก็ปรัดตุบขานังเทียจูชางานางัวไอสุมโจมควันเจจอมตัดอยู่กะ

ยะมาตุ้นนาไปหน้าลูนามควันมงสมโจมควันเจมควันหนึ่งก็ปลัดตุ๊กนางเพชรยูชาโซงานางูแอดควันเจ

ยะมาดุนนาไปหน้าดูน้ำคอนก็โซระไอพูนเอาโซระไอมากินจุงขุนีมันเอาทุ่งโนเดียช่างวามริดงูแอมควันเรีย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么多古迹的
3: 正扩大天文显示会，
4: 当代艺术双板凳，
5: 历史五色谱，
6: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวผู้เสียงเลี้ยว
9: พี่น้องเขาตั้งนายสืบเลี้ยวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดหลักดีสันไว้ช่างไว้หุยห้องใครหุยโจซาฝึกเห็นปวงจอมโคคำหนักหนาอันสี่เจียนพินจงสูจีตันเอกตั้งลองเจี๋ยเลยหลักเจอสี่เจียนพินจงสูจีเฮดอกมาดันคนมงความจ่าสื่อสื่อเจียนจันเชี่ยเชี่ยวสันยี่คนมิ้นตุยหัวหุยเด๋อไห่ชูทรงเจอหางปอหางเป็นเฮ็ดได้ดีเติมมาเจอเจอเตอร์สันชนตีข้าพิงเสียนโจซาปวงการซ่อมเข้าฟ้ามิวเหตุฝันนั้นเซลได้ส่งเงินดำเติมมาเจอเจอโอปาเตด้าได้กู้ฟังตกยันฟ้าเติ้งจงข้าเจินเวียนกงโคโก้ดันดกเบอร์สองเหงไปสาวหกปีดันเฉียบได้วันเดิงเตะกับวงจอมก้นขวางโคเล้งอันเติ้งจงโก้กัดจากกาจ้อยแผมเติ้งดีโป้ดามสิบดันเตะต่างกับห้าเหล่าย้ำได้จะฮับทอมขอสตังบ้าจะได้บอลันเก้าได้เปียดฟันแสนไว้ช่างไว้ห่วยห้องคายห่วยโจซาฝึกเห็นปวงจอมโคคำหนักหนาอันสี่เจียนพินจงสูจีตันเอกตังลองเจี๋ยเลยหลักเจอสี่เจียนพินจงสูจีเฮดอกมาดันชวนตันฝึกเห็นลองเจอแล้วจงจางห้องคายห่วยตันนั้นที่ออกอาทางอันแสนเฮาตีหือกับปวงจอมขึงปวงหน้าการเฮฟังเพลลำดับลำดวงตั้งหน้าการเขเพเอกตังเดือหือจอมเปียงจากโคโซมาถึงก้อนฝ่ายบูเงินจะได้เซินไว้สูจิวางดินถึงปองคายหุยแล้วหุยจีออกตั้งเซินกูเอิ่งตีกูฝ่ายการโลไว้เจอโจจาปองการเฮฟังเพลลำดับลำดวงตั้งไว้เจอปองการเขเพกูเปิงบอลันเก้าได้เจ็ดวันคนมินมงเทอร์หลี่เออเชียนเชียวเซินฮู่ตัวหลังเสียนควงจ่าสื่อสื่อจินจันเชียนเชียวเซินยี่คนมิ่นตุยหัวหุยเต๋อไห่เซินไทยขวัญเจียนปู่ปู่จางขวงหยวนเชียวเซินไว้ฝูซูจีเซินจางว่างยี่โปกาชานจ่าหุยเต๋อไห่เอกซ้ำต้านขามขวงหยวนเชียวต้านฟ้าเซินฟูตั้งจงโก้โจซาปวงการข่มกูโตเย่ล้ำเด็บเต้เต้ฟ้าฟ้าได้เดเปียออกตังกาหลงมีลำใจกัดถามหับตงหับดองอันเซนไว้สูจิวางเด่นบอกดาตันวางชิโปตังโตเซนไว้เซนเจินฟูสมหับปีดองเจอมาชันจาคายหุยดันดกเบอร์เลนเก้าได้สิบเจ็ดวันโตสาววันหุยหลงตังเติงเปียไข่เ

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชีเจียนเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจากบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจีแหงเอกเบลหวังต่างดันเข้าใจเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสอนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
0: พี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดีกินหวานว่องการโก้เจ้ากวนวังจีทอนยี่นั้นกงซือบอกเขาตั้งหลายว่องเฮินเซียวชีฮงเฟิกชีรงว่องหายเครื่องขวางว่องแถมน้ำมันจะไรตั้งบกดำมัน

0: รุมเทียนยานชีโดยเฮามันสานกันไว้ตอนหนึ่งในดีดาสู่หิมมันกะตั้งกะติสร้างฟิ่งเปียงข่มกูบกดำมันรุมเทียนยานชีฝังเตอร์ดินดำ31เปิงสักเลี้ยงบักตินสู่เขียนกลางบกดำมันรุมเทียนยานชีฝังเตอร์ดิน2หิมมันหิมเครื่องส่งตั้งตื้อบกดำมันรุมเทียนยานชีฝังเตอร์ดินก้องตีมือบิ้วก้นขวัญก้นดำเปลี่ยนเตียนจานก้องแถมโดมบิ้วหึงไงเตียกไงจะได้ลองตีสร้างมันโดดถกโคตาไม้เปียงจับป้องเหตุได้ปัดปีรักตึงกาโดยไว้อ้องตีขั้นสารบิ้วปัดปีได้ถึงว่าบกดำมันล้มเทียนนันฉี่ฝังเตอร์ดินนั้นปวกดองมิ้วผิวโฮเตียกปลาอ้องก้นขวัญก้นดำบุหิเธอก้นตายกาตั้งบัดสร้างดำอ้องหึงไงเตียกไงเช่นหมูปูเป็นดองหิวเจียงนั้นตัวได้ดองเมี่ยมกางกำย้อนดองปงค้างดูหิมบกดำมันร่มเทียนานฉี่จะได้หิดดองผิดเปิงไก่เฮินตั้งอ่องขายครึ่งขวางหิดอ่องดิ้งโตขวางอ่องทิ้งก้อนตีดักได้หูจอมฟิ่งเปียงอุปาติตินขิงจามันกะจาเปียดดองจาออกโจสูดันให้ฝ่ายตีสร้างได้มาหับตั้งเมียนจมหับปีรองเชื้อสู่หิมหอมในมาเชียดเยี่ยมไข่หมอกรองมิ้วผิดเปิงฟิ่งแปลงได้กูมิ้วเตียนขวาไข่หมอกอาช่องเป็นสี่ตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงสี่ตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงสองถึงว่ารองตั้งเชื้อมาไข่หมอกได้เป็นรองที่ตั้งมันที่เอาโสห้าสิบเยี่ยนถึงเหงเยี่ยนสังสู้เฮสัมติอําสึ่งข่าวเงาคุ้นเชื้อมาไข่หมอกได้
1: 星光壮壮，团结伴和。
2: 星光壮壮，团结伴和。
1: 幸坎万万，孤单伴人行。
2: 幸坎万万，孤单伴人行。
3: 比罗好当来，多有里有哈沙，有那阿肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

야, 무튼 나 바이날로 나무 컨거. 쌈 아묘샤니 자 콩가시 만조 아이 무컨지. 쌈 아묘샤니 거 무두 시두 아이 자 로시롱 아마 아이.

야, 뭐든 나 바이나 루나 뭐 컨고 디비 아미우샤니 아 미게브자쿠 클롬스만루 아이 요응임 컨제 점다가

0: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสมัยปองนี้ที่พี่ออกมีซเวยสมัยหวยของความโจคำใจทำเห็นกิจกรรมใจความสี่จิมเพนจงสูจีประกำขอนักการจีเนใหญ่นักความโจโดยการหวังจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างต่างเลิศโลกเวียงเมืองเสและเมืองเทลีเออยู่ดีเวียงเมืองเสสาจัดนี่ต่างพำจองการใหญ่ร้องถ่านเส้นรูทีหนึ่งในปีนี้มีมบจนหมายเขากันหยิบปอเปียกปูน นำดีธรรมจาดโคมดิวติกินตีสู้ส่งเจ้าปิดเปลี่ยนดีไปเพราะขาด12ป่านาเจ้าจุนุ่ม3-2ขึ้นมาโซโนกำลังไปบันตรงปุกเงิงเตอร์สนชนตีลำพินปุกเนิงกันปุกเขาดงอีกแถมตาเสาไดก้องอ่ะย่าโซโนกันเหตุฝั่งพัดเอ็ดสงขวาจะมิ่งกงโฮโกเอปีสองป่านปลายเสาหกโตเดินซิบระหว่างคำนึงต่างกระเด็ดตามไป พระเดชจงโกตัวละของโคไปกับจอยพระเดชอีโบเออรูทีสีประได้ต่างพัดออกไปเมื่อเดียวไกวฝั่งคะแนนข่าวสารใหม่แคมทีดังกล่าวรอออกเปียดคำเสวยเฉวยหวยของพอมโจขยำใช้ทำเหียนกระเด็ดตามใช้ความสี่จิมพินจงสูจีประกำหอนักการจีเนใหญ่นักซ่อนสือทำเหียนใช้ความพอมโจที่จะฝ่ายการนี้ในจงยางที่ออกความหันในเส้นเห่ากระเด็ดตามไปคำตอนการเหตุฟังนำทมนำน้องจิ้งผัวเล้ากุนแอลพบโค
1: ปูกว่านาจาวาทุตั้มโคโซฟงเนี่ยวังเนียนผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าจูพัมโจพัมโจจีออกบ้านมังจุตีห้องการสุตีตั้งเส้นนี่แหละออกการถูกทำอันยำไทยกบจางวังใจนั้นมายับการเหตุฟังนำทมนำน้องจิ้งผัวเล้ากุนแล้วครอบโคดังกล่าวรอเจ็ดคำพัมโจโดยการคล้องสังจิตวิญญาณไล่เจอไล่หยางเวียงเมืองเสและเมืองเทลีเออยู่ดีเวียงเมืองเสสาเจ็ดนี่ตั้งพัมความอยู่เชียวผู้เป็นเส้นถ่ายความชิมปูปูจ้าง
0: วันยี่โป้ผู้เป็นสวัยฝูสุจีขึ้นเป็นเส้นจ้างเขาพัมพัมโจซื้อปากกำเดเขาเป็นหิบมาในเส้นเห่าออกแห้งเขาอีกการสองการสั่งเตียงใหญ่ลงได้จุนอยู่ไข่ไปหิบไว้ด้านหนึ่งถึงดันเจ็ดสองการใหญ่ลงถ่านเส้นปั่นหกคอยเจ็ดสิบเจ็ดสองดูถิ่นหนึ่งในปีสองพันแปดสิบหกโตประได้มิดมบจนมาเขาการฮอดถึงหอยปุ่นได้เจ็ดสิบเก้าปุ่นไปเก่ามีมอบกับหน้าตีในปีการตกเดินฮอดถึงหอยปุ่นได้เจ็ดสิบเก้าปุ่นไปสามหา เปอร์พากดถึงตามไม้ตั้งปีตกเดินอีกแถมไรมาเหตุปิ้นตึกเป็นดีไว้ดังกล่าวรอ17คำถึง20คำความร้องคล้ายของสั่งให้หน้าตั้งพัดเกตในปีสองพันแปดสิบหกโตจักอยู่โกจิหวยจ้างจ้างร่างจงสินตีกวยยางหันยกเฮ็ดอินานเซนจักจุนุ่มไปเขาพัมเอาลาผู้เออข่าวม่วนเสียงฮวาปิ้นคาเฟ่ฟงปิ้นของสั่งให้หน้าอามิตีต่างบัตรเมื่อกินนานหันไปเขาพัมพัมปยากาคล้ายของสั่งให้หน้า
1: เขาหาปีนิมาสุส่งเจ้าคัดแข้งตีดียิงกว่าเจ็ดเตียงธรรมจัดเอาการหักษาเหตุไปอ้อนเปินคาติ๋งตีหักษาธรรมจัดเจ็ดปันสองหอยสิบหาพิงฟางกงตีสั่งเตียงตีหักษาสมภาพ30ตียานสั่งตีหักษาธรรมจัดสวัสดีเข่าทรงสามปีนิมาจะเจ้าภาษาไต่12ปันหน้าคัดแข้งซอคำหาสินตั้งการสั่งเตียงตั้งก็น้ำหือบัดเมืองไปขอบเดียนกังกุงหงเฮิงไพเมืองฮังมีปินดี
0: ซาสุ่มการเอาตั้งเฮียนจุนุ่มขึ้นมาเอาของมีจุนุ่มขึ้นมาเอาจุ่มไล่จุนุ่มขึ้นมาหือไปบั่นตรงปุ่งเนื่องไปตามดีหึงยาวเมืองเจ๋อเฉินในเมืองไห่เสียนเอาตุงหน้าเปลี่ยนเป็นการปูเขาและเลี้ยงไอ้กุ๋งรอดใส่กันเสียแล้วอาเป็นการตินนักตาสลายปอไฮเมตนาสองการตินเอวอยู่กินสามบานตีเมืองห้ำเฉินในเชียงหงสือปีนี้ปลายหาห้องแขกแก้วหาเหมือนกุนปอก
1: กุนนายบานเปียดปุ้นขึ้นเนื้อปึงกับเหตุการณ์ดินอลอผ่อตั้งตาสลายเยอะกุนได้ลงสามหมื่นเปียดปั้นเหียนเข่าทรงสามปีมาเตอร์สันชนชิงจองเสียงล่างพินเสียนในลีเจียงสือมีการปูผูกก่อนนอนได้บานออนโฮโจปาปุ่งเนิ่งการปูเข่าดงหาเหือกุนนายบานอีกแคมตาเสาไหลปีนี้นำสั่งการเงินหมู่ได้จะหอดถึง3,000 เยนดาวนี้เมื่อโดนตั้งชนปองฮีสามหอย32เฮิร์นเข่าพร้อมการปูเข่าดงหอดถึง1,700 เฮิร์น
0: กองอาญาสอนโนเหฟังพัดเดชจงควาจะมิ่งกงโฮโกประดมีจงควาจะมิ่งกงโฮโกเชียงกูจะมิ่งไต่เปี้ยวตาขุยช่างหูว่ายังขุยปังถนชิบสีพอมโจ้ปอกที่เศร้าสีเตียงเม่พอมจู่เดปีสองปั่นปลายเศร้าหกตัวเดินซิบระหว่างคำนึงตั้งกระเด็ดตามไปเดเดินเช็ดไข่การเฟิ่นต่อปลาหายกุนงานลาแฟดการหายขาดห้องการเจียนชาตั้งพัดเดชนับตามกองอาญาเจ็ดเตียงจองการเฮ็ดหายใจขาดลูนึง
1: ฟังสาเจ็ดกักการที่ปั้งกับปงหูมาหายกุนงานเฮ็ดหายใจขาดหอยเก่า14จองหกหอยสามสิบสี่กุนโนยาซับยับหอยปลาย4จอง3หอย42กุนหับเอาการสาเจ็ดฝังเก่ากักการที่ปั้งกับมาหายกุนงานเฮ็ดหายใจขาดสองหอย78จองปั้นหกหอยเศร้า7กุนฝังเก่ากักการปงหมูมาหายกุนงานเฮ็ดหายใจขาดหอยหาเสวียดจองเก่าปั้นกุนทั้งเก่ารอเปียดคำเมานิน

0: ผู้เป็นผู้ประกำในโครงการว่าเจ้าปูออกปากว่าพระเดชทรงโกตลาของโคไปกำจอยพระเดชนิโปเอิร์นนี่ว่าได้ตลาออกไปนับตามฐานสินชาตินิโปเออร์ปุ้งเพกันก็ไหมพอถึงเวลาที่บ้านเมืองหันเดินเก่าโลกออกเปียดคำละเลี่ยงนาฬิกาตาพระเตนิโปเออร์พอเกิดจองการมาขินดินสายลบบ้างขับลับก็ได้ปลาหือกุ่นตายเสียปั่น364กุ่นอันสกัมเพลอกนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลงคำผีเสียงปองนี้เพลข่าวสารไหมกดถึงที่นี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นผิงจงซูจีปี2814โตเดินสีโลกสาคำปินเก่าจูพัมหองพัมโจจงกงจงยังสนสิจิวที่โดยการเจ็ดเจ็ดหักษาพระเตศสวัสดีและกะลาบาทเมืองสวัสดีเหตุการณ์สะสมการทำเห็นปอกที่14เมื่อปากกำขอนักนันว่าได้เพลนั่งจองใจผูกก้นไฟไปสสันนาหาคุมพระเตศแถมแข็งแห้งก่อนนำจุ่มร้ายหมูถือสสันนาตามจอบเมียนว่าเราหือการต่องหลัวสสนาเขาตามติมปอขึ้นข่างตาไดความกึดสสนาเบาดีสร้างเขาตามดีสี่จิมพินอย่างเธอนักว่าที่ได้แถมแข็งแห้งอยู่ไตเริงการไหมฝืนต่อการแบ่งยายกที่ลงจูผ่าซาปันธนังการใหญ่ลงสูงสุดคัดแข้งเก่ากันจูผ่าซาพร้อมกันปันธนังคืบบันพร้อมกันกางกุ้งหุงเฮิงปุ่งนั่งไปเพนังเหตุการสั่งซ้อนเผยซ้อนผ่าซาปันธนังการหลักเรียบคือความกึดตึกปืนผ่าซาปันธนังการหมั่นกุ้งออกแห้งปันธนังจุ่มร้ายจูผ่าซาที่ได้เทียมแข็งแห้งการสั่งเตียงอำนาจราชการไปถ่านไตและจู้จื้อไปถ่านไตแข็มใจไขการกึดป้องจุ่มร้ายลงร้ายที่ได้กำตื้อกล่องป้องผ่าซาศาสนาแห่งตั้งใกล้เสียหอการพิเทงกันอ่านสนาผ่าซาปันธนังกันคัดแข็งกักตะและคณาตาตีกำลังเซตทะลุในนอกพัดเตศใจหยงขอการศาสนาเหตุการแบ่งยาสร้างเขามังรู
2: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำน้ำคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอมึงคำไหมน้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์นมวนก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนกดซาถือตังไลมักหุ้มติบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบ่เหมือนกันนั้นมาเพลงตะวันใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากุดเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。

四哈巴塔古小苏尔勒大苏尼玛奥泽尔亚久比久这里亚塔北美后纳尔勒母北大地区中马摩这里亚卡德地美地美勒摩地达维塔克卡德奥吉比久เมื่อว่ากาติบาคือแพชุแพโกมาแพแม่ที่หาบาทากูดีเชื่อและชูสูโอกาวิโยชิริยาและมุงโกยาเก่าโมตีตาคาตาวิกาโอมือมือกาโชกาหรือยอฮาเล่ามุงโกยาทีวีโมกาตีจ้าจีจ้ากิฮาเล่าฮาลูกาเมื่อว่ากาติกิยาวิทากาโมก็หาบาและเปิดลวดและชูฟื้นกาวิโยชิริยาและซึโนะที่หรือโมโยจิโยะและที่เรื่องนี้คือพระเดชเจ้าตาแหล่มุกโกย่าให้เงื่อนมือตัวพระเดชตีโลวีติยาอยู่ที่ชิฮาบาปูหาด้วยและสวาจานิมาโอโซย่าเจ้าดาตาชิริยาและซานโนและซูติอุกาติโชวีติยาอยู่ตุยฮาบาปูดีตัวและเซียวเฉียโอโซย่ากาบิอยู่ชิริยาและโชฮือโอคุเปวิโมกาติกุติดาวิติยาอยู่大学的肚子请你妈我走压嘎他不拉耶哈巴高这里压他日诺地于木嘎压比我西个西地打帕达比他的瓜达斯达子勒莫地打比木嘎压他的过河一个子做这耶哈巴他勒小孩勒大哈嘎比有这里压勒我比地口他帕达勒我是地口嘎拉比他哈罗比有求家起码为家好家都快点地落去。二十四节气我只有家你去欧马回答比或说你他好家只给那家七八多你给哭母罗米罗求你回你为家的把喝。二十四节气我只有家回避我卡塔走过阿马的马多地多拉达比家家为的卡没比。你去了第七口口第七的哈巴谢起你他。离火锅交口为珠子周国秋二十四节期我做鸭你去欧马肥你为我卡塔秋季秋要破周周代代地亚拉达为地球也去亚为地卡我破手歌手

手臂麻痹不了困难汉呀。马里小尾巴。

比主要靠按摩个洗比出来嘛呀，也看每个苦情嘛比主要靠还不做为了你很难解忧。

你可可古达威，哈那去哈那下家，弄阿爸车拉来，阿卡黑阿威油，起来哈威车比达威奥阿油。

0: 不同的语言传递同一个声音，云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。
1: 家国时事听天下，新闻

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔不吉利，
3: 正扩大天文先出轨，
4: 当代是双方的
3: 李苏姆神父，
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคุ้มเสียงเลี้ยว
7: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคุ้มเสียงเลี้ยว
8: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจระอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้ติดหลักดีสันไว้ช่างไว้หุยห้องคายหุยโจซาฝึกเห็นปวงจอมโคคำหลักหนาอันสี่เจียนพินสงสูจีตันเอกตั้งลองเจเลหลักเจอสี่เจียนพินสงสูจีเหตุหลักมาดันคนมงควงจ่าสื่อสื่อเจียนจานเชียงเชียวสันยี่คนมิ้นตุยหัวหุยตีไข่สู่ทรงเจ้าหางปอกหางเป็นเหตุได้ดีเติมมาเจ้าเจ้าเตอร์สันชนตีขวาพิงเสียนโจซาปวงการซ่อมเข้าฟ้าเลี้ยวเห็ดฝันนั้นเซลได้ส่งเงินดําเตอร์มาเจอโอปาเตด้าได้โกฟังตกยันฟ้าเติ้งจงขวาเจินเวียนกงโคโก้ดันดอกเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีดันเสพได้วันเดิงเตะกับวางจอมก้นขวางโคเด้งอันเติ้งจงโกกัดจากาจ้อยเพียมเติ้งดีโป้ดามสิบดันเตะต่างกับห้าเหล่า

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เข้าตั้งใหม่หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดฟันชี้จินเพ็ญจงสุจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเดินสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจี้ออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
0: พี่รองเขาทั้งหลายอยู่ดีกินหวานว่องการกู้เจ้ากวนวังชีทอนยี่ร้านกงซือบอกเขาทั้งหลายว่องเหินเซียวชีฮงเฟิร์กชีรงว่องหายเครื่องขวางว่องแถมดำมันเจอไรตั้งบกดำมันล้มเทียนย่านชีโดยเฮามันสานกันไว้ตอนหนึ่งในดีดาสู่หิมมันกะตั้งกะติสร้างฟิ่งแปลงข่มกูบกดำมันล้มเทียนนั่นฉี่ฝังเตอร์ดินดำ31เปิงสักแดงบักตินอยู่เคียนกลางบกดำมันล้มเทียนนั่นฉี่ฝังเตอร์ดินสองหิมมันหิมเครื่องส่งตั้งตื้อบกดำมันล้มเทียนนั่นฉี่ฝังเตอร์ดินป้องตีเมอร์บิ้วก้นขวัญก้นดำเปลี่ยนเตียนจานป้องแถมล้มบิ้วหึงไงเตียกไงจะได้ลองตีสร้างมันโดดถกโคตาไหมเปลี่ยนจากป้องเหตุได้ปัดปีแล้วตึงกาโดยอ้องตีขั้นสารบิ้วปัดปีได้ถึงว่าบกดำมันล้มเทียนนั่นฉี่ฝังเตอร์ดินนั่นปวกดองมิ้วผิวโฮเปียกปลาอ้องก้นขวัญก้นดำบุหิเธอก้นตายกาตั้งบัดสร้างดำอ้องหึงไงเตียกกายเชียนหมูปูเป็นดองหิวจะเฮียงนั่นตัวได้ดองเลี้ยมกางกำย้อนดองปงค้างดูหิมบกดำมันล้มเทียนนั่นฉี่จะได้หิดดองผิดเปิงไก่เฮินตั้งอ้องขายครึ่งขวางเหตุอ่องเด้งโตขวางว่องทิ้งก้อนตีดักได้หูจอมฟิ่งเปียงอุปาติตินขิงจามันกะจาเปียดน้องจาออกโจ้สูดันให้ฝ่ายตีสร้างได้มาหักตั้งเมียนจมหับปีรองเชื้ออยู่หิมหอมในมาเชียดเยี่ยมไข่หมอกรองมิ้วผิดเปิงฟิ่งเปียงได้กูเมียวเตียนขวาไข่หมอกอาช่องเป็นสี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงสี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองถึงว่ารองตั้งเชื้อมาใครบอกได้เป็นรองที่ตั้งมันที่เอาโสห้าสิบเยนถึงเหงเยนสังสู้เฮสัมติอัมสึ่งข่าวเงาคุณเชื้อมาใครบอกได
2: ้ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโ
3: ฮชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโฮ
2: 请看板板孤单板让信
3: 请看板板孤单板让信
4: 比如好当来都有理有哈沙有了阿庆博来好玩跟妈团请看板安边当想金黄难王后比如好当来接团先合团看门荒话门带行李

0: 广播播来，外面闹，苏东和党来，如你今晚很在冒松。
1: 云南三十八是马空十八大，中破个天三十八阿个爱。
2: 云南三十八是马空十八大，中破个天三十八阿个爱。是噶，木达我爱可不说么啥呢？你在浪塔是白丹呐？是噶了这么多年个？昆明蒙特利尔康姆萨坎格罗什多蒙干杰普森昆明藤路藤来子朋婆朋爱是噶？花瓶都是能吞你，格地每日爱哭开努里是拉爱木塔，公婆当着路爱是噶？中华蒙正沙公萨蒙丹蒙木格索根软德拉，听了空也空过年，是大师不了爱牙关呐，浪旁瓦那日我爱是噶。南巴美丽澎湖那米瓦蒙尼泊蒙尼帕丁金格隆卓爱荣来若旁塞我爱是噶，亚是噶提当旁瓦斯那。是大智库布罗斯尼亚什尼昆明蒙特利尔蒙干杜空之开阿缪苏洛康姆萨坎格罗什德布兰杰普森昆明腾路腾来子朋婆朋塞。蒙丹杜空蒙南根拉摩达达布黄润秋蒙多拉布多蒙姆杜道蒙多乌王玉博子捧萨罗买塔恩嘎嘎蒙是嘎妈爱黄润秋尊爱米瓦蒙阿苏亚尼蒙丹年在蓝天什么什么有时达蓝格来是爱爱蓝照顾格龙乌塞蒙干杜空之开阿缪苏洛莫格莫格蓝塔刚刚看龙南克瓦爱过莫里归卡姆爱蒙丹格巴是丹丹路阿爱มีว่ามงนาก่อนข้างลำเทียควยมินมงทะลีเอร์ครั้งมสาอามาสับบันดงกลอชบินลูนามาดูงางกังไรมติชดอกครัดวันนาคือสีรังข้างครัดวาไองาไอมงตัวรับดอมูมาดูวังนิงลิดอับไอมจัววังยูโปกอมงตัวรับดอมงดออสุยากงไลคุณนาจะพองซาล้อมใหม่กษานีแพขับคลมลาใสอีน่ามงตัวนี้แต่นิ่งก่อนนะอยากไอ้มะกามูพรานเลจังไอ้ชมูชมดมูกลอคัดไว้ก่อนนะเรวายังไอ้แขกไอ้มะกามูก็มาเดียนไอ้สัตว์กราวลวนวาลูใส่ชดาละไงก่อนนะชดาสิงห์ละมันทะเคลื่อนข้องเหยื่อคงรู้เนียงนำไป

พงนามงตออาจังอคักมูลามคิงมีกรูจาสิงิชิสิงเยสุกามูกอนดับนีทำจิงดอนไอจพันธรรมจานาสิงิชิจุคูกทอกจุคูก็ดูลุนนาทำจิงมูลามชินิงโยชตาอรังตัดกลงวุฒไอจพันก็ธรรมจานา

0: 이 남몽도니 이거 펑무점 란나 포르팔라 남반테 글로라이목 감프레 이난나 가갈락레 테모롱라이 군라이나 남무돈바이고 살롬나 랭아아이 แต่จำรานิงเรว่ายังลีจังเมียวหัวพิงกันวางชิงจ้องกันวางตัวเดชนึงทนนี้กุทองเวอันกันปูนี้ชงชนเวชนนะแค่มุนลีสลัดไอสมกามกองงุ้ยงุ้ยจึงคาชกทับบังอาไอกุทองดิงนะสวามชานี้กุมพรอตำจัดไอมครนลามวลาครับวาลูใส่แต่นิงมูมีทาปรูไอมนูก็เย็นคิงมุสมดรามดูนาแตงอาไอ ยังทากทองดิ่งถึงก็มาสมจ่าสมชลคงดูอะไรยังแค่หนูแค่ฉลาดไอ้ถึงก็จะชิมจ่าดูง่ายจงหัวมงจึงชากุมสามมงแดนมงมกอบสกันรันตระก็จงหัวมงจึงชากุมสามมงแดนนั่งโตชิมลีมงแดนมงจึงชากซาลับโตตึงกรมุกันรับโตนำบัดคุ้มลีหลังจะพองทากรับใช้หน้ามีครุ่มยาใส่เทียมเรนคิงละข้องเหยาคุ้มกรุ่นเองสุดาสิเปล่าละง่ายยากว่าหน้าหลังพังวานาเรีย สตาสิงห์ท่ามสามจุดโมลักษณ์จะปัดไอโมกลอกขัดไว้ก็นาเรวายังมงแตนตราจับรุ่งนี้ตรากอขันนามสามจุดโมพงมีละจังทัศน์ใส่มสามจุดโมเทียเสียงไอจังโมละจ่าจะขู่ชิมลีมชากรูจ่าสมชิมลีขับจับไอเรยังจังโมละจ่ามลีมชามสมจ่ามลีชลคองขันเริ่มขับวามใส่ มชานี้สาชกไอมสามจุดมุเทียเสียงไอจังโมและข้องจ่าสิงห์ชิมงามชาคิงมีกรูจ่าคุ้นสิงห์ขับจับหน้าแต่ราชนรงค์นี่พังเดียมสามจุดมุเทียเสียงไอจังโมและจ่ามงาชลง่ายมชาจะขู่จ่านี่แพ้สาชกดัสใส่สตาจะขู่ปลอมจ่ายาชนีไม่กันมุต้องมาไข่ดาบกาจมชาเมาหนิงสกอนด้านไหนก่อนนาเจลูไอ นับเป็นลีพงงูนามีว่ามองนี่บ่มองนี่แพ้ดินกินกรมจ่อไอรุงไรพร้อมจะยาจุพัตโตทารพังไซรุงไรแต่นี้ก็แค่กรมโทซาไรวันปูไม่มังทัดจังไอไรนี่แรงง่ายนี่บ่เปลี่ยนนี่นันสบายจุพันก็อยู่ยังแต่ชาหน้าเดียนสตามจะพร้อมจะยาชนะเดียคิมงาวาดูยัง ชิดาจะขอพร้อมจะยาชนีรูชามงกุมสมกามผู้จีนเทอเมริกามงกุมสมกามเทลังผู้เจนันโคสกาคมาไอแล้วข้องมกานี้ก็อเมริกามงกุมสมกามลักษณะกษาวิเถอโคฟูเทเทลังผัวก็คือคูชินารูชามงเทอุคลามงก็สันกวนไอลำเทเซียงนามิลูลำเนทั้งลูทั้งไรคมาไอฉันก็นายีคิงคมมีตังเจนันสกามาไอสกาไอลำก็มเดียนลำงายทางกาไกรติงมันงาไอจาปันมงลัวดาวกันวางแต่ชานะสกามุดับนี้สบายสกาก็จนไอจาปันมงอเมริกามงเทเอาตาลียามงนี้เราจอมกลัวไอ ตรงฟังจีดวนงูไอเพียนกวนเปียมดุนมูพร้อมจะยาชนีจะปันมงเปิดให้ดาวลัวดาวกันวางเรียชาทากลมาไอเปียมดุนมูก็คุ้มลียาดูคราโกลนาเรียเสียงอังสมุสมัดมูก็จะปันมงดันกระดานน้ำชาเนียมีจังไอเทนึงขับไอเทเรมาไอ
1: ชกามดัดงาไอคบชวามชาเนียแต่หลังนั้นชกาก็คนสองก้อนนะจังสบายดันไหนเรียบดุนนะสีจินพินโคจุนไออาเขมงกามีจะสาเทมุคอมงวยเนียมตุสบายดันนะจอมดัดลากา
0: ลีจูซันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลงไงจวนมิครุมกุนอนมุจุมลำลมอนนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลา ตรงคงมุมตัวสีจินพินคิงละข้องเย่คนละไงเนียงสุดามจะคนสิงยาเทียคนมาจะยาลบรันกันจออามิโอมูปงลีจะพองท่าโคจนไอมงกาโกมาดุนสิบร้อยไออามิโอมูชิงวังไอคักไอและจัลนาจีไอมกรันลำเพมินกันนันไอคูเต้าพังนามีครั้งมาซากันระงังงังซิมกอบอามิโอมูลำเทียเซียงไอมีครั้งมาซามังคังเกียชอบงังกรินไอคูยันละจังลา อเมียวกรันจะขามกรรมช้ำหนึ่งเชื้อมิดมาซาเทียมเพียกไหลตึงยังจะสั่นจะเสียงคลาวานามงมกินมาสามจุดโมเพจะปัดไอป้อมพ่อมูกลัวสจัดจัดอาแข็งมงแตนเทียช้ำยันมงมกินพงมจมไม่กันก็ง่ายนโลอเมียวชาไม่กันก็ง่ายมีว่ามงชาเรมชาวุพงเทียเสียงไอบงลีกลัวสจัดจัดร่าไองาไอ

야, 무튼 나 바이나루나 무컨고 쌈 아묘샤니 자 콩가스 만조 아이 무컨지 쌈 아묘샤니고 무두 시두 아이 자 로숑아마 아이

야, 뭐든 나 바이나 루나 먹건거 디비 아미우샤니아 미게브자쿠 클롬스만루에 용의 먹건리 점다가

0: องขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีสวัสดีสวัสดีหวยของความโจกำใจทำเห็นเกิดตามใจความสีจิ้นเพียนจงสูจีปากกำหอนนักการสีเนื้อใหญ่นักความโจโดยการของจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างต่างเลิศโลกเวียงเมืองเซและมงเทลีเออร์อยู่ดีเวียงเมืองเซสาเจียนีต่างพมจองการใหญ่ล้องถันเส้นรูทีหนึ่งในปีนี้มีมบจนไม้เข่าการดีป้อเปียกปูนนำดีธรรมชาติโคมอยู่ที่กินดีสู้ส่งเจ้าปิดเปลี่ยนดีไปเพราะขาด12ปานาเจ้าจุนุ่ม32ขึ้นมาสโนกกำลังไปบันตรงปุกเนิ่งเตอสนชนตีลังพินปุกเนิ่งการปุกเขาดงอีกแถมตาเสาไหลก้องอ่ะย่าสโนกการเหตุฝั่งพัดเดชสงขวาเจมิงกงโฮโกเอปี2ปันปลาย26ตัวเดินซิบรอคำหนึ่งต่างกระเด็ดตามไปพัดเดชจงโกตัวละของโคไปกำจอยพัดเดชนีโบเออร์ลูทีสีไปได้ต่างพัดออกไปบ่เดี๋ยวกวายฝั่งคะแนนข่าวสารใหม่แคมทีดังกล่าวรอเปียดคำเซิงเว่ยชังเว่ยหวยฮองพามโจขยำใช้ทำเพียนเกรดตามใช้ความสีจิ้มพินจงสูจีปากกำหอนนักการจีเนใหญ่นักซ่อนสือทำเพียนใช้ความพำโจที่จะฝ่ายการเงี้ในจงยางที่ออกความหันในเส้นเฮาเกรดตามไปคำต้องการเหตุฟังนำทมนำน้องจิ้นผัวเล้ากูแนวครอบโคโป๊กว่านาจาวาทุตามโคโซฟงเงี้ยวังเงียนผัวเปลี่ยนสวัยสูจีเป็นเก่าจูพำโจพำโจจีออกบ้านมังสุตีห้องการสุตีตั้งเส้นนี่แหละการถูกทามอ่านยำไทยกบจางวางใจนั้นมายับการเหฟังนำทมนำน้องจึงผู้รักกุลและครอบครัวดังกล่าวรอเจ็ดคำพำโจโดยการคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างเวียงเมืองเซและเมืองเทลีเออร์อยู่ดีเวียงเมืองเซสาเจ็ดนี่ตั้งพำความอยู่เชียวผู้เป็นเส้นถ่ายความจิ้มปู่ปู่จ้างวางยี่โป้ผู้เป็นเส้นไว้ฝูสุจีขึ้นเป็นเส้นจ้างขับพำพำโจจื้อปากกำเดี๋ยวเขาไปนิมมาในเส้นเฮาออกแห้งเขาอิดการจองการสั่งเตียงใหญ่ลงได้ตุนอยู่ขยิบไปหิบไว้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดจองการใหญ่ลงฐานเส้นปั่นหกคอยเจ็ดสิบเจ็ดจองดูถิ่นหนึ่งในปีสองปั่นปลายสาวหกตัวปลายมิดมอบจนมาเขาการฮอดถึงหอยปูนได้เจ็ดสิบเก้าปูนปลายเก่ามีมอบกับหน้าตีในปีการตกตื่นฮอดถึงหอยปูนได้เจ็ดสิบเก้าปูนปลายสามหาเปิดพักกดถึงตามไม้ตั้งปีตกตื่นอีกแถมไรมาเฮปินตึกเป็นดีไวดังกล่าวรอด17คำถึง20คำความร้องคล้ายของสังให้หน้าตั้งพัดเกตในปี2000ปลาย26โตจักอยู่โกจีหวยจ้างจ้าล่างทรงสินตีกว่ายางหันยกเฮ็ดอีนานเส้นจักจุนมไปเข่าพัมเอาลาผู้เอ้อขามุ่นเสียงควาปิ้นคาเฟ่ฟงปิ้นของสังให้หน้าอามิ

ดีตังปันต้องกินนานนานไปเขาพร้อมพร้อมปยากาคายของสังให้หน้าเขาหาปีนี้มาสู้ส่งเจ้าขัดเคียงตีดียิงกว่าเตี้ยเตียงถมัดจัดเอาการหักซาเฮ็ดไปอ้อนเปินคาติ๋งที่หักซาถมัดจัดเจ็ดปันสองหอยสิบห้าพิงฟางกงตีสั่งเตียงตี

0: ไปตามดีเฮิงยาวเมืองเจ๋จันในเมืองไห่เสียนเอาตรงหน้าเปลี่ยนเป็นการปูเขาและเลี้ยงไอ้กุ๋งรอดใส่กันเสียแล้วอาเป็นการตินนักตาเสาไหลปอไฮเมหน้าจองการตินแอลอยู่กินสามบานตีเมืองห้ำเสินในจิงหงสือปีนี้ไปได้ฮับห้องแขกแก้วห้าหมื่นกุนปอกกุนนายบานเปียดปุ้นขึ้นเนอปึงกับเหตุการณ์ดินอล้อพอตั้งตาเสาไหลเยอะกุนได้ลงสามหมื่นเปียดปั้นเฮียนเข่าสองสามปีมาเตอเสินชวนชิงจองเสียงล่างพินเสียนในลีเจียงสือมีการปูผูกก่อนนอนได้บานออนโฮโจปาปวงเนิ่งการปูเขาดงหาเหือก้นนายบานอีแคมตาเสาไหลปีนี้นำสั่งการเงินมูดได้จะหอดถึงสามปันยันดาวนี้เมื่อโดนตั้งชนป้องฮีสามหอย32เทินขอพร้อมการปูเขาดงหอดถึงหอย18เทินก้องอาญาสอโนเหฟางพัดเกตจงขวาจามิงกงโฮโกวันนี้จงขวาจามิงกงโฮโกเชียงกูจามิงตายเปี้ยวตาหวยช่างหูไว้ยังหวยปังถนชิบสีพร้อมโจ๊ปอกที่เศร้าสีเตียงเม่พร้อมจู่เดปี2ปั่นปลาย26ตัวนั้นสิบเราออกคำหนึ่งจังกระเทศตามไปเดดันเช็ดข่อยการเฟื่นต่อปลาหายกุนงานลาแฟดการหายขาดห้องการเชียนชาตั้งพักเอดนับตามกล้องยาเก็ดเตียงจองการเฮ็ดหายใจขาดรูหนึ่งป้องสาเจ็ดกับการที่ปั้งกับป้องหูมาหายกุนงานเฮ็ดหายใจขาดหอย94จองหกหอย34กุนโนยาซับยับหอยปลายสีจอง3หอย42กุนหับเอาการสาเจ็ดฝองเก่ากับการที่ปั้งกับมาหายกุนงานเฮ็ดหายใจขาด2หอย75จองปั้น6หอย27กุนฝังเก่ากักกันปุ๊บหมูปลาหายกุนงานเฮ็ดหายใจหาดหอยหาสเวทซองเต่าปั้นกุนทั้งเก่าล้อเปียดคำเมานินผู้เป็นผู้ปากกำนายหงการว่าเจ้าปู่ออกปากว่าพระเดชทรงโกตัวรักของโคไปกำจอยพระเดชนิโปเอิร์นี่ก็ได้ตัวรักออกไปนับตามฐานชินชานิโปเอิร์ปุ้งเผกันก้อไหมพอถึงเวลาที่บันมั่งหันดังเก่าล้อออกเปียดคำละเลี้ยงนาลีหาตาพระเตนิโปเออร์พอเกิดจองการมาขินดินสายลบบ้างขับลับพอได้ปลาหือกุนตายเสียปั่นซ้ำหอย64กุนอันสกันเผาะนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลงคำผีเสียงปองนี้เผาะข่าวสารไหมกดถึงตีนี
1: ้ทำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2814โตเล่นสีโลกสาคำปิ้นเก่าจูพัมหอมพอมโจจงกงจงยังสินสืจิวที่โดยการเจ็ดเจ็ดหักษาพระเตสวัสดีและกะลาบาทเมืองสวัสดีเหตุการณ์สะสมกันทำเห็นปอกที่14เมื่อปากกำขอนักนันว่าได้ได้เพลิงจองใจผูกก้นไฟไปสสันนาหาคุมพระเตสแถมแข็งแห้งก่อนนำจุ่มร้ายหมูถือสสันนาตามจอบเมียนว่าเราหือการต่องหลัวสสันนาเข้าตามกิมปอขึ้นข่างตาไดความกึดสสันนาเบาดีสร้างเขาตามดีสี่จิมพินย่างเธอนักว่าที่ได้เทียมแข็งแห้งอยู่ไตเริงการไหมฟื้นต่อการเบี่ยงยายกที่ลงสู่ผ่าซาปันธนังการใหญ่ลงสูงสุดคัดแข็งเก่ากันสู่ผ่าซาพร้อมกันปันธนังคืบบันพร้อมกันกางกุ้งหงเฮิงปุ่งนั่งไปเพนังเหตุการสั่งซ้อนเผซ้อนผ่าซาปันธนังการหลักเรียบคือความกึดตึกปืนผ่าซาปันธนังการหมั่นกุ้งออกแห้งปันธนังจุ่มร้ายจูผาดซาที่ได้เทียมแข็งแข็งการสั่งเตียงอำนาจราชการไปถ่านไตและจู้จื้อไปถ่านไตแข็มใจไข่การกึดป้องจุ่มร้ายลงร้ายที่ได้กำตือกล่องป้องผาดซาศาสนาแห่งตั้งใกล้เสียหอการพิเทงกันอ่านศาสนาผาดซาปันธนังกันคัดแข็งกักตาและคณาตาตีกำลังเซตทารูในนอกพัดเตียดใจหยงหอการศาสนาไข่การเบี่ยงยาสร้างเขามังรู
2: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงคับไตสาเสิร์ฟมวนก่อนเมียทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเปอร์เฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนกดจะถือต่างหลายมักหุ้มติบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้ เพลงเสียงนี้เอากำหอ

ปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพ่งแต่ว่าใดไอ้กองหลือตัวเดียวมาก็เตรียมปิ้นกำคับใดก็มีเขาในตีต่างที่ไฟประเดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกับครับไอ้คำจันครับโฮใจสุมยินบ้านเมืองไต้สุขสบายเชียงฮงเมืองลงเมืองใหญ่มีมาไว้ได้หึงยาวนั่นบ้านเมืองเฮาเฮือหึงปึงไซไผเมืองหังมีปิ้นดีมามีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อนโซปูหมอนสืบมาไว้นั่นยินดีต้อนรับสุเสามาแอ๋วมาฮำปึงถึงป้าเวนีภาษาไต้12ปันหนา

ดิแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายป้องนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงทินหนียินดีกับต่างและหับฟังป้องหนาไกวหัน

Uba Javita, Jumabi Yegu, Zigger, Ya Mosa Hoja di Yale, Moka Jati Ya Macho Kimigiga, Ozo Ya Nichi Oma Febi Olo Jule, Muba Javita, Jumape, Ohoku, Jutiga Davi Olo Chitigu, Tigia Nahania Nihapa, Li Tui, Yi Sui, Di Zipu, Z No Tigu di Davita, Ku Haha Okubile.Hemiho, Motig Hadeti Bajo. Hebabi Nihabata, Di Tuele, Zisui Nima, Ozo Yajota, Ozo Yachinimale, Hemiho, Kurokile, Motig Hadeti Bajo Vijo. Sihabaku, Tizele, Tuifu Ni Yajo, Sutti Suhuviele, Ika Hadepu. Hebabi, Sihabata, Tizele, Tuifu, Cinima, Ozo Yajo.这个月来是第四户交家的月有我还把我清明月来故意改变有这个月那么我家为为何拉来我来家是第大为家月体而拉哈拉为有我还把我理下来小马家不高这个月是诺的鱼小鱼就给来加西来小马的鱼家月体第一哈拉为有我还把我过去的月家不马祖爷勒下子嘎比有这里亚勒莫迪达吉达比亚提尔拉哈拉的亚有一面还没得给他亚提瓜达斯达之角超薄马地派斯哈巴塔古小苏爷勒大苏尼玛我自我亚就比有这里亚他北门后那爷勒莫北大地鱼就马莫这里鱼看得地美地白勒莫迪达比他去看得国给比较เหมือนว่ากาติบาคือแพชุแพโกมาแพแม่ที่หาบาทากูดีเชื่อและชูสูกกาวิโยชิริยาและมุกยาเก่าโมตีตาคาตาวิกาโอมือมือกาโชกาเกิดโยฮาเล่ามุกยาติวิโมกาตีจ้าจีจ้าเกฮาเล่าฮาลูกาเหมือนว่ากาติกิจาวิทากาโมก็หาบาและเปิดลู่และชูฟูกาวิโยชิริยาและซึโนได้เกิดโมโยจิโยและที่อะไรคือพระเดชจัตตาและมุกยาให้เงื่อนมือตัวพระเดชติโลวิติยาอยู่ที่ชาวปากูหาด้วยและสวัสดิ์นิมาโอโซยาจันดาตาชิริยาและซาโนและสุดที่คือกาติโชวิติยาอยู่ตัวยาปากูดีด้วยและเสี่ยวเสียโอโซยากาบิอยู่ชิริยาและโชฮุโอคุเปวิโมกาติกุติดาวิติยาอยู่大些嘞，肚子请你妈我做一个他姑，那也哈巴高。这里呀，他是诺的鱼，木嘎亚比奥西个西的大帕大比，他的瓜达斯达子嘞，莫的大比木嘎亚他的过河一个子脚。这也哈巴他嘞，小孩嘞，大哈亚比有。这里呀嘞，奥比的可他帕达嘞，奥斯的可格拉比他哈罗比有。初夜起码比个好家都怕得低落去。二十四节气，我只要压你去欧马回答比，可说你他好家只给那家七八多。你个苦母罗米罗求你回你比家的把去。二十四节气，我只要压回不了卡塔，走过阿马的马多地多拉达比，家家为的卡麦比。你去了第七课课，第七天下把写起你他。离合国教科为主旨，中国初二十四节气，我做亚尼奇奥马菲尼维奥卡塔，初级初要课，周周代代第一拉达维，第七页七页为第卡奥课小歌手。

手臂麻痹不会有困难哈呢。麻痹手臂不。

你可可古大飞，看那去看那下家，弄阿包车那来，阿卡黑阿飞油，起来下飞车比大飞欧阿油。

0: 我有。
1: 记得为我家来，你和奶奶给钱为我家有。对，觉得那是和那哈嘎，对，给钱也来。